0: จอย
1: ไม่วัวพักตั้งนักตาแฮแฮมตามาดูตาเวียร์กองวัวพักน่าจีหงวังเวไม่รูปลีลาวัวพังเก่งหงตาไม่บูจอพาแฮนอารมณ์ตั้งแต่ภาคติมูร์แอดลู
2: โอ้รีจอร์ดูลังมาเต็งเดินลูกปุ๊บ
1: ปูจีตีนั่นลีไปบ้างเวมา
2: อับบังอับบีข้าเดรังแฮมสกสกดัก
1: ดาดงกิตาเฮงโลดักโลเทมอนสตาปินิคันตัวทัวมาสิเสมาลองเลดเดลจูอิงฮอลวันทับไปรูปลินกินลากตาแฮง
2: โอ้โหอิงฮอย
1: ต่อไปปินิอานิสุดทุกเอฟโฮลลุโฮลลุลังเอริงเอรังดูเทวันทับไปฮอลังอิดโ
2: อ้โอ้ลังตกสิลังโปจะหังจนน้อยเนี่ยลังเอ็นน้ำลัง
1: ไม่อุสมาร์ตานิมจอยนุดดักเอาเฮลังลุงอนตาจิบิวังเวจิปลังเพลกาลีจิปลังเพลนอนอลมอสมาร์มาเนเฮมอสมาร์ตองลีจอดมาลฮ
2: อตุสาบุรานังดุนกอกทาโฮอาดิกโ
1: อไม่สาร์ปีนางตาเกสาร์ปีอาปอร์ซิดูกออร์เอลเฮ
2: นี่ดูดูสิตาอาศัยจงจิตเดลุติสาบุระอีพอกดูก็แค่ชกเล่มคือตาจงจิตเดลุบุญตาสาโคยกี่ปูตังกติกังกี่ตังหูนางเกลองดำมาลองดำเด
1: ลองดำนี่ที่สาปีนอนมาลงนั่นเถอะตังกาแค่หาท้ายได้ไหมเลนรีฟอร์มปอมาร์เด้งกุลีตุมันตาตังกับปรามังเวปีนก็มาที่หอ
2: คุปียาเลนริพอนลอไม่นอฮอกเด็ดโลเฮอุซุยนุดเวตาขอรถลองเปียไทยอวิโลตาปัจจาริทิกที่โล
1: อันเทฮาลาลังเบรริกิเคลมาเบงคุลียาลองแก
2: ต่อยเกต่อยลังลังโลเกปุเกดามปุปุสิบุดามเนี่ยดามเดโลนี่อุซุตาทิกาบิกาวิเด็ดปอดทางดับปุทิกทิปุลังยงจิปุเตโ
1: ฮโอ้ยตีไม่มูเป็นอลังกังอิดนอนันสีนิ่งซ้ำจีนหรือ
2: รูปลินสร้างเสร็จลงมาเสร็จ

ลุนเจทากะจายเมกะลองเป็นอดุนทูนาตุมกอร์จูลองจีละเกปุคิลาเล็กทิปีละเป็นมิสรามิงเฮตุมเป็นกิลุนาตุมกอร์จูลองปออดุนาลามทีนังเลมันเตมาลองปีเปิลบังซาลุนตังเตอาร์จูอิกชินา